0: ลุมก็นิบนันกัมปอลบลายกับลังปมนรบตึกเงยมนงประปมให้มโตตึกเงยเจนรบจารตะลากมองหอแกเดิมปนนำให้แกหอจารตะลากก่อนเจียงปรบเป็นปรับจังตมรตึงปลาแกงจังแต่จารเบื้อในปนลานนำบริจาประตุกเฮนตีเรียมประเทศจารจารตะลากเจ็บเปิดตัวตีเรียมประเทศจารรอกรับตุกเฮนตีเรียมประเทศจารกุลซาแกอึ้งตุงตรมบอนอายาหยดยัดเรยนอยาวนับกันปอบเจจารตะลากตามกรับตุบอลกรับปอบรอกเกลมาโกลจะนักตะขีนำตรมนุยสักตะเนหันระบาวันนี้มันกัมปอลตั้งประดังปอกเกตลังปรันติลอร์ปรับจังตาตมรตึงปลาจารตะลากก่อนเจงปรบินเจ้าปรันติลอร์ปรับจังตาตมรตึงปลาสะวัลเติมกริงกังจังตะจารเบอร์นิบลอนนำปริยาปรอดงจีกาวเถ้าอันเติมตรวงดังเกียงควาเกตลังตึงประดังจารควาหอยดงจินจารเกตลังปรบินได้ตาเหมือนฟันหัวเติมปอกเกตลังประดังจารควานตึงประคันจารแกมัตตอ
1: តានតករបិនម្ប៉កេតឡាំងប្រូឌីឡរប្រាប់ច្រាំងតាតំរដឹងប្លាចារជីទៅរឡាំងក្រាប់ដឹងត្រុនពើបកចាស់យ៉ាវបើមដឹងប្រូដាំចារដឹងប្រូចារតាមកកអញ្ជាញប្រូឌីឡរប្រាប់ច្រាំងតាតំរដឹងប្លាសាវលទៅម្ប្រូកាំងច្រាំងតេះចារយ៉ាវប្រលើតានេះទៅម្ប៉កយេះកាន់ហ៊ួយលំណឹកប្រូអន្តឹងអេបើពើបឌីឡរតំរដឹងប្លាណាំប្របប្រចិត្តាប្រមហ៊ុយប្រកចាស់យ៉ាវណាំប្របប្រចិត្តាប្រទៅចារកេះបយិតបារសាវលមកអញ្ជើញពើមទីឡរតំរដឹងប្លាកាំងក្រាំងតេះចារបុនីបុលានពើមទីឡរតាតំរដឹងប្លាហោប្រាប់ច្រាំងដឹងប្រុសាទៅប្រកកាំងក្រាំងតេះចារយ៉ាវកកអញ្ជើញប្រកប្រាប់ច្រាំងហ៊ុយណាក់ប្រកកាំងក្រាំងតេះចារបុនីបុលានទៅអ៊ីនសាក្រុងបុកដឿយសេចក្រោះមកអញ្ជើញតុងទីឡរប្រាប់ច្រាំងតាតំរដឹងប្លាបៃឌីសុកណងយីដិនបើអ៊ីនវិហ៊ុយលំណាក់លឹតាសាអហូមហាន់ងើយទៅតានទុករបិនដែកតាងឿនវិនហ្វាទៅប៉កគេឡាំងប្រដាំចារ
0: តាចារតក្លាក់អំប៉តឡាំងប្រខាន់សោចារតក្លាក់ជីហាន់អំប៉តឡាំងប្រខាន់សោចារចាំប៉ស័កអឡាចារឡាវអំកអញ្ជើញប្របិនឡាំងឡាប្រលើសបើបណាំហ៊ុយណាក់បើបតាំកត់ចេះរ៉ាអាលើសប្រទបលវងណាំបើយត់ពូនបើពុជាប្រសាត់តអកេះដងជីកៅធរអានតើមទ្រងដាងគៀងខ្វាកេតឡាំងតឹងប្រដាំងចារខ្វាហុយដងសិនចារតំបរណាំជីដោប្រដាស់ជិលឹះកលពំទីពរតនុសាក់តំក្រេបទុបលបើវៀតណាមឡាវហ៊ុយហាយកេះពើបតំត្រងឆៃពើក្រាំប៉តៃកិតទុបលពើបណានទឹកក្រាំប៉យេហាន់កលតនេះតំប៉អជើនប្រលុសាអំពតឡងប្រខាន់សោចារតក្លាក់កូនជេងបើក្រុបសាក់សិបហិចលឹះប្រតចារចាំប៉សាក់យេហាន់ចៅបើលំហេះណាំត្រំនុសាក់បើពុកម៉ៃវីតេងប្រដាស់វេះតំតៃកិតពើបហៃតាតឹងជ័យគួយសក់ទីងខានកសាក់តំអែនប៉តឡងប្រខាន់សោចារចាំប៉សាក់តំក្រិតទុបលតឹងជ័យគួយសក់ម៉ាត់ប្រនទីងខានកសាក់តឡាចារនេះណរកែកលប្របវៀតណាមជីកសាក់តឡាចារឡាវតំណាងខេតាម៉ាត់ប្រដាស់វេះតំតៃកិតពើបហៃអើពើបណាក់លឺប្រតុបលអន្តិបរតាពើបតំក្រេបសឹកពើវៀតណាមឡាវជាហាន់តំក្រេបសឹកទុបលកលតឹងជួយគួយសឹកទីងខានកសឹកពើបរដាក់លចារងើតើតានទុករបិនដំជីកៅធរអានតំទ្រងងដាងគៀងខានទឹងប្រដាំងចារងើតើតានទុករបិនដំជីកៅធរអានតំទ្រងងដាងគៀងខាកេតលឹងទឹងប្រដាំងចារខាហួយដងសិនចារតក្លាក់ឡាពើបតំក្រេបសឹកពើវៀតណាមឡាវជីងពើបតំក្រេបសឹកកលកែពើបតំកលទុបលពើក្រាប់កលចោដបើពើបតំក្រេបសឹកហក្រាប់កលប៉ក្លងប្រខាន់សោបារដាស់អលចារហ៊ុយហាយកែពើបតំក្រេបសឹកជីងប៉កហាន់ទាំងងានអេះកលប៉កទុបលឡំពើបតំក្រេបសឹកទុបលកលបេវៀតណាមឡាវ តុខេនទីរៀមប្រទេសចារចារតក្លាក់ជីពើកទួនទីរៀមអង្គិតវឹងវេនទីតាណៃទីរៀមប្រទេសចាររក្រាប់តុខេនទីរៀមប្រទេសចារគុលសាណាំបរិយប្រ
1: សតិមតានតុកទុរៀមហោកេះប្រំចិត្តបៃនៅនេះហ៊ុយរៀមជាងនេះខ្វាគៀងខ្វាជីខាន់ណាំទីបើក្រាប់តុខេនទីរៀមប្រទេសចារសាវលទឹមចារទុរៀមហោដើនទីរៀមបើណាំងមតមួយត្រុសតណាំងមតបៃខែប្រំនំប្រពោប្រចិត្តប្ររបិនតាក្រាប់ពលណោបើមទីរៀមអេសំផាន់ក្លាទីគិតណានទីរៀមប្រទេសចារហ៊ុយរើសវាំងណាំរផ្លែម្ហៃក្លាដឹងអែរហោទីរៀមអង្គិតវឹងប្រេបើដាងគិតវើងតំរដឹងក្រឹបណពើបលឹះទីគិតងាច់ត្រង់លំកែកឡាំងបើដាងនៅភេនគុណគុណណានត្រុនប្រមកកអញ្ជាញដាងមិនត្រិនទៅគោះយេះខាន់ក្រឹបធីប្រកកម៉ា กึดนั่นตีปอร์เรนน้อยยาวเบิดดังตีเรียมอันกึดเวิงไก่ลังบรอยิ่งคันนักตังบรอกนุกนาเรือกรับตกสาวล
0: กับการอารมณ์หันสักเปื่อมวยกับเติมจารดักแรกตัวแก่อึกในอัตมเติบงันตีแอตากรับตกสาวลดาโลนาร์เบจาร์ให้ลังประตึกินจองที่เติมลำหุยนักกรับปลบรอกันจังนอกอบจีเยอะไอซออันเอเวตัมเติบรออึกตุกเต้เติมเติมไม่มัดอตอหุยปอบไงล่ะเพื่อให้ประกันจังกับจิตเยอะจารตะลาไข่อันกึดเติมฟังป้าจิตดอเติมจารยี่ปันซอปุ้นจะนอนเน่กระติบกับกัดเอิร์มหามสักบุ๋มกับไอเจินซึนนอนเน่ดามลับฟังป้าหลอดอเดินเน่กระติบนอกกับกัดเอิร์มหามสักบุ๋มกับหอบันอึกงันตากรับสาฟลกละโฟหัวไตหัวยานทรงเก่าเกิบเบื้อปกนำรถถึงแอร์เติมจารยี่ปันซองไข่ป้าเฮงปุ้นจะนอนเน่กระติบนอกกับกัดเอิร์มหามสักบุ๋มกับลับไปยัดปวนตุกตำแอนปรำตุกตกแกเน่ติบนกอบกัดหอแกยาสะฟลเกิกงันเน่ติบนกอบกัดกะละโฟหัวรับตุรเฮียงไปยัดปอนเอาเน่ตุยหัวพำยัดบารเอาเน่ดงส้นป้อยัดบารเอาเน่บอนอมาทวดปนยัดเซนเอาเน่กิฮันทรงเก่าปนยัดเซนเอาเน่ปกเกงลางันแอเอิกตุกสะฟัลจิปันสะหอยหายไอเจินเน่กะติบนกอบกัดเอิร์มหำสักปมวยกับเติมวางป้อเมงรทอเฮตลังประตึกินละพวยในบนลานหวยหายระไปเฮดเกลยูกงตงเร่งเป้ยแยดลับยารอกประเทศนำตอลาดจากแองเกอร์มังตงเท้ายังกรีรอกริงให้นำบิ๊กมังกลาดลองนารหันกัดมุงเกยยิหันสักง่ายแต่เฮตกินดีลังสักยันแอตโตยีโบกระวำสักยันไปดีคำลังโผล่เกย เติมวางอึกนำมันยัดอ่อจารตะกลากต้องลำหุยนักตัวแกงยืนหยดยัดร้อยหน่อยยาวบนเอ็มโปลเบไปตีหุยตะปลาลักษาตะเวิร์ดแน็กสักจอมเฮยแฟร์ฟังรอนรำบอนแกยานตุ้งรำบอนไอยาหยดยัดร้อยหน่อยยาวนับเกลเติมเป็นหันโฮมเวหุยตะปลาตะเวิร์ดแน็กสักจอมเฮยแฟร์ฟังเกินเพราะตะแกงยืนตาในบันลานเติมบอน
1: หุยลำนักบุกลอดตามโปลโปรเลยคอหันจริงไอแกงตุกบอนกอดทงเวิร์ดบอนมาทวดบอลเดอะเวิร์ดในสักจมเฮกแวร์เวงบุกลอร์เบื้อจารตะลักเดอเดินเติมนำประบอบจะตะไปบอลแอกเกะเติมทองแต่บอลดึงบิดาบอลอะกอดทงโฮมหยุดยัดด้วยนอจอนหับเกลดีเอเบอร์กรับกลเน่สักตรงตกคอในเดินจอนได้มังฮีจวนด้วยหัดได้เอียดบัมติงกองเงิดกับเพวาร์ตาดำลองยิ่งคันสากับกรับปลุกไปกำยังเกลกาดีเอเบอร์นิมปลุกเบียร์ได้ดูบอลลับบอลกอทงโฮมวิกเกมตุกบอลตึงจุวันเอียก้าวนู่เจงตรงเดิมหับกลมัดลังหุยตะบรอดวุฒิเน็กกริบดูบอลเปอร์บริเจงบนิบบนลันตุกหอม
0: วันนี้บอลกัมพูลนำเบอร์ยาปราเบอร์นอปรักเกิลไปยัดพามกลายปรักเบอร์บอลตึงตรงในตึงเพราะมาเดินตะกุกเวียดนามจากตะลาดเย่ต่ำกริบดูบอลกรับปอบรักเกิลมาโกลจะปอบเกิลเบอร์กรับตกไปดีหนักตึกให้นำตรอมดูซักตาปุ่งให้ในหันระบา

0: ลุมก็คุกคำเล็บวันสร้างและดันบิงกับกับเพียงได้กำดิ่งคลั่งหันดำดวงรูปของแกลดเดมังระแกลมเราและนันหันดำดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหันดำดวงรูปในมอยตมตาเสนัยกับเบนกันนังเกตไก่กับตุเปเลียรูมตึงสังระกับตุมกริ่งกับนงลั่นลำจารตักลักแกลกับเบนกบเปิดปลาวะกับนังปราบิกุมกับหันดับจารตักลักและนันกับนังปราบิกุมกับหันดับจารจำปัสสักวัลบิงเกนประหารปุ่มดีแจ็คกับตุ้มกอดไซเลยงะหัดดับรัวตลับลอยริมล่ามดูจุกลีลันดักลักได้กระตั้งพระอารามกลางไกลงอเปียแปลระเงาเกล็ดเกลียงลำยันหายจันบ่ตุ้ตื่นพระชินทิงนาดลังอิมานผลตุ้มตะนันสนัยอังกอร์เรปลดลมลานิมาฮิปุลกษิมตลังมังกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมาพระหังกันังเกตแก่ประดังฟัลบุญมาทวดเปียมกลามกลังบ่ตูตุนไกลกษิมตลังเฮลอนันดงชีเลืองเวียนบิงเทียดลำจุงเอืองดังควากันังประดังจารควายปุลเปลาควกหอยจารควายปุลกษิมตลังเกตแก่ไกลบะพระ
1: อันดับประหำเท่าผู้ตุ้นกระเชมกลางปิมกละกนังกิดแก่ประดังวาลบุญมาทดคือทนตัวไอปอตะปลุเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุลอยงะแหล่จักตึมจำจนเมืองตรงเอื้องเมืองจารเอโนดังเวียงลอยแรมโมตุปันปลุปะกวาดไอมาติดตุกนังประดังวาลกลางจนเละลู่จำมาพระกะไลกะจ้าก็ลอยงะจำจนตีนกกบินปรองคือปลุกปะเมืองดังอาจารย์ตุนตีนกกบินปรองกนองเปราะดังจารเล่นอันดังโบวาลมปิดทางนั้นแงมกรากระไรกระจ้ามดิกยาเปราะตุ่มกราคือทนตัวไอปอตะปลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกมโกมจริงกนองกิดไก่ลอยแงกระไรกระจ้ามดิกยาเปราะตุ่มกราเล่นอันตุปิเลรูปตังตึมตาพุนแงมกราตึมหัตถ์เปราะกระไรกระจ้ามดิกยาติงตึมหมอปลุกเหล่ากวาดมาเด็ดตุสะทนหังจำตนโมโรเอมาปลุกกระจุ้มึงโบจินใจเกิมดิกยากระชุลมินกระเชมตัวนัดมรอกันเอากันนักมเลมรอกระกันเอาเล่นอำเลมรอมโรวัลไรงะเละกนารบรมตมแปลงแงมกรากไรกระจ้าไรงะแงร้อยตุบันปลุกตัวลำตุบันปลุกตัวต่างพระบรมเลมรอมโรตีถึงกันดังตามพระกนุกนามอมดีกระตังปลุกรำปิมร้อยกลายมาพระดงจีเลืองเงินมิตรลำตรงเอืองดังควากระนองประดังจารควายปูนปิลาก็คอยจารปิมยะบุญมาทดปิมดิมลาดกลายเปียนาไอเล่าจิงนกพุนแปมดิกยามประกนะลำจารควากระนองประดังจารเอลไลกระนองประดังกระนองประสังเจแอดิมลาประงะมกุมจิงกลายกบินกับประกดีจารแปมปีกระจับกลายเมนดิมลาประงะมึงกรับกนะทุกระตื่นกระเชมตลังแต่ผมแพ้คนนั้นตู้โยมนี่โยบร้อย

0: ดีนังจักกลายมาพระลายซีกลายปีมูกนังพระสังเจแอตัวกึลดงจีเลืองเงินมินเทียกแอลไลท์วัลบุญมาถดบินแงมกรากลายกระจาดีกระยาดีกระตังประจวลมกะกำแพรพระกรุ่มตังตึมตาพุนดีกระตังไกลปีลือกริงแปะปักปรองวานดีกระยาบุญมาถดดงจีควากำลังประดังจามตามตันวัลเปปาน้อยเล่าลำไกลเมลมรมโรดีกระยากำลังประสังเจแอมโรไกรเลียงวัลบุญปรองกระนาวกระนักเมลมรมประงะรำอาร์กรามดีบุญปรองตาโตเซมทักเรไกรมแกงกระจับไกลดับนางบุญสัง
1: ลำเรียบลดลำลานิมาดงชี้ลุงเวียนมิงเทียสลำจุงดังควากันังประดังจาร์ควากันังกิดไก่หลอบลดซากับประตูปีเลรุ่มตึงสังระตีตุ่มสะกนงลั่นจาระตักลักไก่ลังไกลกับเบนเปียกเมื่อไกลเฮิมเท่ากับประรุ่มตึงตุ่มสังระเลียเกิดซาและดันเกิดตัวตีตุ่มสะกนงลั่นลำจาร์ตุ่มไกลเล็ดลั่นกวนกับปักดงชายประงับพ้นลำเรียมลานเตะนับนาวเตียวโนกับเบนมอตุมดงชี้กาวทิหัวอันลำตรงอึ้งดังแกงขวากิดกายกระนงประดังจาร์ขวาหวยดงเงินเซนจาร์ตัวท้ายสร้างลำกระนงกิดกายประดังจาร์แกงขวาหวยดงเงินเซนจาร์เหวียนทินฟันแกงขวากระนงประสันจีแอจาร์ตัวระในตลอดหัดระประรุมตั้งสังระรุมโตหัดได้รำพระลีรเกิลซาและดันเกิลตัวตีตุ่มซาเอโลบเอราเฟและดันบวนดอนงามกราและมอยมาปลุกกระเจกตัวเห็นนอประจีจางไอแต่นำลานรวยงะดมไกลควรกับปักกระประจุคลีลันมอมเซดมกราและนกตัวมาลันเปียตุกกับนกรุมตั้งมอและระแปรงะเป็นตอนนั้นเอปุลไกลังประกนอลำมอมก่อมจริงเวียมเซดมกรามารตุมไกลเมาลำประรุมตั้งกนงประสังรำอารและนำตุ่มยศมอแลกแกลกระจ่าบายัวตุ่มสังระเป็นตอนนั้นงามกระหัดจับรัวมอมอซาโจได้ลุยสังระบายัวแกลเด็ดแหลดลานลุยงะแกลปิมโมบรอหลอมาลำสังระตีตุ่มสังระรวมโตได้เด็ดกริ่งกนงลันตีโนกับเบนพงเปลามอแลกแกลตรงชายกำเนกมเสริมแกลแกลแหลดลานลำแกลกำผาปรักบายัวลุมด้วยมาบรัวแบมดังยัวรอแนมโตและนันรหัดได้ลำกริ่งด้วยเยแบบหมดแรมตีตุ่มสังระลำเริมลานเตะนับโลรำเกตกายไกลกับเบนดงชี้ลุงเวียนมิงเทียสลำจุงอึงดางควากระนงประดางจาร์ควายปุ่นเปลาก็ข่อยจาร์ปีมยะไกลเอวไล่เงาด้วยและเราหัดระเพราะไปหดือไปยัวลำทนแรมด้วยปอตัวปลุกนำด้วยปอตัวปลุกกุญจุเดียดดวดอมอตีง่ายหมดโอคาตาไกลในตาตีดงชี้ลุงเวียนมิงเทียสเอวไล่กระนงเกตลังหัดระเพราะรุมตึงตัวหัดระพร้อมด้วยบนสางยัวและนันตุเตียมกรามจริงจาร์บีมดีมาระเพราะรุมตึงติกระเพรยเพิ่มทอวิตกระพรวยกรรมก็กำลังกิดกายจารมดิมาระประกรรมพาประกรุมตึงกระเสียมลังพัดประรุมตึงเต็มเทกระเด็กประและนั้นมาระรุมด้วยมาประมกบพัดของกองอันกำลังประกระหันเตอจังกำด้วยมาประของไกลแจ็คพัดตอนนั้นบรามเสริมกระยอดนั่งตุ่มกำลังประหงะมาโมเลประเจ้าดงชี้ควากระนงประดังจาร์ลืองเวียนบิงเทียสเอลักกระนงประสังรำอาร์และดำตมจดจาร์แจ็คมารังงาเป็นและประรนายมโตเกอทุนแรมด้วยปอตัวปลุกนำด้วยปอตัวปลุกกุจูจางเลารอดมโจนายลำกริ่งนั้นและดันเปาะเทียมตุมนายมโตอตุกับบ้าดูหัดดาประรูมเทหจันเกอกนาจูนายมโตหัดได้รำพระกริ่งกนงลันเป็นตอนนั้นมารังอาเป็นและหัดดาประมามอซาโจได้ลุยสังระกยอกและเต็บแหลดลานลำลานในมาทนด้วยประตูปลนำในดิกระตังแกลมตมปลังตุกกระกรับกว่าใส่กริมด้วยเยแบะกันยำมอกแกลทอสั่งบาหนักแหนโปนาวแรมตีตุ่มสังระควากระนงประดังจาระแปรเทาแกลดูไปเลี่ยงอัมกราสังระตีตุ่มสัตว์แหลดลานมาอามอมจึกกระกริ่งกนงลันโดยโอเบดะลำมาปอกปร่องลวยหัดระรูกระปรำตมจดเอื้อมเทระแทมลูกแหลดรูกันยำดินังจักปรำโตเรมกระปอได้กริ่งแต่กระปุยกริ่งยติยัง
2: เรียบร้อยลำลานในมาตีจาระตักลักเอปูลเปฮกุมกหันดับจาระตักลักเวียดนามและนันเอปูลเปฮกุมกหันดับจาระจำปาสักลาวมันก็จริงไกลกับเบนก็เสียมพลังวัดตัวทุนเลยงะไกลเปฮกุมหาประเกิดทุนตัวบ่อตัวปลุกปะตัวบ่อตัวปลุกนำนาวกับเบนหมอดดงชี้กาวทิหัวอันลำจุงเอิงดังก็เอ็งควากิดกายกระหนุ่มประดังจาร์ควาหอยดงเงินเซนจาร์นาวเตียโนกับเบนละมอควายปูลปีกุมขณะดับจาระจำปาสักกายังควากันนประมาตรันตัวกวกเวียดนามควายปูลปีกุมขณะดับจาระตักลักพงควาเปลากระดุมกันนังทารประโยชน์ทวม
0: หังไกลงะระกอลกะปีกุมมะพระคือทุนตัวไอปอตุปลุปะตัวไอปอตุปลุนำไกลปีกุมมะพระปลาวะไอปูลปีกุมขันดับจานตักลัก

เวียดนามเล่นอันในปูลปีกุมกันดับจานจำปัสสักลาวมอนาแนวกลายกรามดิระในปูลปีกุมกันดับจานแตกลักมอใส่ตุ๊ดลอยปูลปีกุม

0: บนซามอลักแลตัวยับตัวมาปรักจิวโนจองรุลุยเปลือกซามเนิมนางและอันเจ้าลั่นเลยงะหัดดาบรัวเกิดได้กิลันกันวัลบิงเกียนมอบอดลวงไปดัวกว่าดัวกิโลเมตรสวามะและตุเสตุนำไปบ่อเม็ดฟวงลั่นเบิ่มดิบบนซางตัวระในวัลเจ้าและลอยตุเม็ดฟวงลั่นก็กำลังปรารุมดังลาบ้วนกำดิบบนซางลำเรมลานเตนับวัลบิงเกียนบราลกตื่นกวบเบ็ดห้องตุ่มกำลังทาระเปราะเยอะตุ่มเอวไหลดมกอดแสตุกมาเจ้าลาลันรวมกวบเลยงะปรมาหาจาประปักปรองวัลบุญปรองและนำดีกยาปราชินทิ้งกริ่งเอกสิมรในกำลังประสังจีเอวัลส่วนใดมังกรจิงแกลกบินกลัมตุนหัตระกระจำดีกยาประตุมกราต่อปันลานทุนตัวปอตัวปลนนำห้องหัตระกระยำงะกระงกระจับหนึ่งดีกยาประตุมกรามองมังพลซากว่าจะมากระจุกกระลงลำทุนไอเพื่องาตูจิงหันระกะจ้าเจ้ากะนึงประสังจีแอวาสุนไดมกลำกลังตุมหันระประงะลำตุมลานกะนาจิทนลำนั่นเดกะตั้งแกลปยัวตุมแกลตุทึนจักกลเมาแอกะซิกะตื่นกรำเดประตุมกรำเดียมปลายและดันชินทิ้งมอกแหลดีกะยากะจับรังเดกะตั้งประมริมรอกแหลงามกระหรำอารหรำปะตุมเสระแกลเดลานกะกะนึงประตุมกรำเดียมปลายงอแซเปลมเนียเดกะตั้งประเกรมกลางแกลดาปีนางสังจมเนียวาเริงกะมกอพอมมรมโรควากนึงประสังจีแอฟัลกิดกาตัวมาตัวประโยตุ่มเบมหัดระกะจ๊ะยอมกะประตุ่มกรากระตือนเลยงะตัวจริงตุ่มตาจันมดีกยาประตุ่มกรากเลยดิบดำดิบบนสร้างทนตัวปอตอบลุ่นนำยอดสีหัดระกะจ๊ะกลายงอเป็นแหล่ไรเงาเกล็ดเกลี้ยงลำจารตักลักลักหมอกแหล่ตึบลาดมาบ่อนิกตีตุ่มกริ่งดังเงาะจารก็นงพระเอเจ้ามันตามตันกำดิบบนสร้างมันได้กระตั้งไกลเลยกันตืมหัดดาบรัวรำกลางไกลรัวตืบดำไพรตืบลาดปรองลำยันหจัน
1: ตัวชี้กนงพระรำกลางไกลรัวดำจานจากลักเปรย์เทาลำพรอยกรรมเอกเขากลุ่มจารโมปะพลุโจมหนุ่ยอิงโง่ปิเบเอระเงาเกล็ดเกลี้ยงดิเห็นตุปันไกลกะหังรอยกรรมเอเล่าตืมหนุ่ยตืบไกลรัวลู่อินที่ตีตืมวาลผู้หัวไตหัวและนันทรงเก่าเมืองกทนตรุระในกลุ่มจาตักลักมกจูตุปะปลุกโจมในเองโอปิเบเอระเองเอาเกล็ดแกลงหังเหล่าปลุกปะนกมอกไกลตึบไกลระตึมนกมอกไกลระตึบลู่อินทีมเซซีผู้หัวหังใส่ตุเหล่าปลุกกจูโจตีหัวสปันปลุกตัวโจดงซุนกจูปลุกตัวโจบุญมาทดปะปลุกตุปันโจเล่นอันทรงเก่าปะปลุกตุปันโจเปรละแงจากประรามกลางไกลเองโง่ปิมเละระเองเอาเกล็ดแกล้งบุญในคลำยันหจันหลักเกี่ยมทุกกนังประแอดาวตักลักดิกระตั้งไกลกระเซมตลังกริแอดามใหญ่กัดโลใหญ่หลัดล็อกไปทางนั้นดิกระตั้งไกลมตมพลังดินังเทารามกลางไกลระเติบลำบุญแซงตามตันกำในบุญแซงเจนปิมตัววาริงกะเป็ดดิกะมงเล่นันเตอร์มอกไกลเองโง่ฮัลเลอร์เปรกระสังแอดามตั้มเปะหมอกไหลมกะทลังมันจำกูลปราณมาลกะไหลเองโอปิมเลอะระเองเอาเกล็ดเกลียง
0: เอิมดิบบนสร้างและดันบิงกับลำกระกำรังเคลียร์ลันตับกังเกริงแตงเวียนดมใจมันปรองเปรินเนตดับไปนางช่วงไอปัดเอามาละหมอกไหลคลิงห้องไหลสั่งได้และนำแตงตัวเงยลำโฟมเสสีโลติโอซาแกลมลิเดียดเบดาบาวิตและปอตุตื่นปรองนั่นละบราเชนทิงนอตลังอิมานทนตัวบอบลุสปันเตวารกำลังเตรียมกวมยักโดนบราเชนทิงนัดลังเฮมานมอมกอมจริงมกบเบ็ดทองกันหนังบราเกรมแกงลมหนังเกลียเจ้าอาตาเลยเรามาลุมด้วยดิ่งดาวเตอร์อมลอแปรโอเฮมันเตรียมด้วยสตนิกบราเชนทิงอมลอเดกยาโอเบียดาตุระในบราเชนทิงนัดลังเฮมานบาวิตและปอตุตื่นตาเลยเรา
2: You only have to look at the film today that they've shown to see one of the elephant owners.
0: เตอร์กาเลยงะโอหาจาประในกันนักและดันปอยมันปีมกอยมันงะประชินทิงเตียงตัวเองเว้ยลุยตีเบียดได้แต่และเลยงะหาจาประในเด็กก็ปีมลิและหาจาเกลียดหลังไอมันเท่าสั่งกละไกลเสพประกอยมันและนั้นตุ้มไกลตัวจักมกันดาเด็กก็มักแย่เลยงะและนั้นเกลียดหลังไอมันไปจับมอกไกลเสพประหิดับปีนางกอยมันดมแกลมลิไลนันเอามายกกันองปากแหลเดิบจักไกมันดูโอเบดาละบาวิกแหลเสพราและดันิมันเดิบสุยทนเห็นเบทอนันฮาดาประในลำเสระประมาเราเกิดกันนักและดันปอยมันเอามายกเปรมันงับประชินทิ้งเดียงตัวเองเวลำวงโอระในเด็กเกลียดลังและดันยาเลียดมแกลมเมาเมืองไอมันเกิดตัวเองเว ก็ยอดนันประกักอัดหมอบาเวทเมอร์บีมานหมอกลายเสพปลาเหตุดับเป็นนาง

0: ดูไงจักบรอกเดตลังอิมันลำจาระตักลักมอกแลตัวจักเห็น
1: nhìn chung thì
2: cả ngày lòn tí prakak mo bavit bẹ hen bẹ ta rat này mày at it ai tê mơ cái doan ta amo lo bre eman đang nuôi sẽ si lo tí ô rat này cầu bu eman một lại xoay pral lên ăn ạc nhà hen cả ngày lòn tí
3: tôi rat này này cắn lo mau đó cái doan cắn lo mau nào rồi lịch mà phơi làm nó làm lia yeah.คือลังสนันปรายุนำเอียนปรายุปังนั่นเนี่ยดังนั้นทุกเรื่องในลังไอเตียอยู่อัดจักมาปลาของซอยมา
0: ก่อมจริงประชันทิ้งนัดลังอิมันอามอยกนองอัดจักประเกรดลังอิมันโดยโอเบตาจริงและประชันทิ้งหมอกและโยกวบลำมินุกลิมเราหลักนั้นหนักด้วยอามลำกลมกวาดอิมันโอเบตาดิบตาหมอกและเสียส่วนของอิมันและดันลมนั่งสาหัสประโยกวบลำมินุกลิมเราอามอยกนองไก่มันโดยโอเบตาละดุมกวบดีกระยาประชันทิ้งหมอกและกระจับรังเกิดจารตักลัก
4: ดับดวงรูปกลายเด็ดในมึงระกลายมรอและดันหัดดับดวงสับรูปดวงรูปจากลักมึงจะยัดตับในและจักกำเรียบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบันดาลเติมตัวและมันดับดวงรูปไปได้

0: ลุงก็คุ้มคมเลวนสร้างเหตุบินกับกับเพียงได้กำดิ่งคลังหันจำดวงรูปของแกลเดมังระแกลมเราและนันหันจำดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหันจำดวงรูปในมอยตุ่มตาเสนัยกับเบนกันนังเกตไก่กับตุ้ปเลียรุ่มตึงสังระกับตุ่มกริ่งกับนงลั่นลำจาระตักลักแกลกับเบนกบเป็ดปลาวะกันนังประพิคุมกับหันดับจาระตักลักและนันกันนังประพิคุมกับหันดับจาระจำปัสสักวัลบิงเกนประหารปุ่มดีแจ็คกับตุ้มกอดไซลุยงะหัดรับรัวตลับลอยริมล่ามดูจุกลีลันดักลักได้กระตั้งพระอารามกลางไกลงอเปียบแหล่ระให้เงาเกล็ดเกลียงลำยันหายจันบ่ตุ้ตื่นพระชินทิงนาดหลังไอมันผลตุ้มตะนันสนัยเอาก็เรียบรถลำลานิมาให้ปุ่ลกระซิมตั้งมังกรนังเกตแก่ประดังจาระตักลักมาพระหังกรนังเกตแก่ประดังฝันบุญมาทวดไปทำกลามกลังบ่ตู่ตื้นไกลกระซิมตั้งให้เลาะนั้นดงชี้เรื่องเหวินบิงเทียดลำจุงเอื้องดังควากรนังประดังจาร์ควายปุ่ลเปลาควักหอยจาร์ควายปุ่ลกระซิมตั้งเกตแก่ไกลบะพระ
1: อันดับประหำเท่าผู้ตุ้นกระเชมกลางปิมกละกนังกิดกายประดังวอลบุญมาทดคือทนตัวไอปอตะปลุเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุลอยงะแหล่จักตึมดำจนเมืองตรงเอื้องเมืองจารไอโนดังเวียงลอยแรมโมตุปันปลุปะกวัดไอมาติดตุกนังประดังวอลกลางจนเละลู่ดำมาพระกะไลกะจ้าก็ลอยงะดำจนตีนกบินปรองคือปลุปะเมืองดังดำจนตีนกบินปรองกนังประดังจารเล่นอันดังโบวอลมปิดทางนั้นแงมกรากระไรกะจ้ามดิกยาประตุมกราคือทนตัวไอปอตะปลุนำตัวไอปอดเหล่าปลุมโกมจริงกนังกิดไก่ลอยแงกระไรกะจ้ามดิกยาประตุมกราและ

0: ันดูปิเลรูปตังตึมตาพุนแง่มกราตึมหัตถพระกไลกะจ้าดิกยาติงตึมหมอปลุกเรากว่าจะมาเด็ดตุสะทนหังจำตนโมโรเอมาปลุกกระจุมังบุจินตรีเกิมดิกยากระชุลมินกระเชมตัวนัดมรากันเอากันนักมเลมรากระกันเอาเล่นอําเลมรมโรวัลไรงะและกนารบรมตมแปลงแง่มกรากไลกะจ้าไรงะแง่ร้อยตุบันปลุกตัวลำตุบันปลุกตัวต่างพระบรมเลมรมโรตีถึงกันดังตามพระกนุกนามอมดีกระตังปลุกรำปิมร้อยกลายมาพระดงจีเลืองวิมิตริกลำตรงเอิงด่างขวากนังพระด่างจารควายปูนปิลากุขอยจาปิมยะบุญมาทดปิมดิมลาดกลายเปียนาอิเลวจิงนกพุนแปมดิกยามพระกนะลำจารขวากนังพระด่างจารเอลเลชกนังพระด่างกนังพระสังเจแอดิมลาพระงะมกุมจิงกลายกบินกับพระกดีจารแปมปีกระจับกลายเมนดิมลาพระงะมึงกรับกุณาตุกระตื่นกระเชมลังเต็มแพกุณาตุโยมเนยโยพระมดินังจักกลายมาพระลอยซีกลายปีมูกนังพระสังเจแอตัวกึลดงจีเลืองเงินมินเทียกแอลไลท์วาลบุญมาถดบินแงมกรากลายกระจาดดิกยารมดิกระตังพระจอลมกะกัมพะประกรุมตังตึมตาพุนมดิกระตังกลายปีลือกริงแปะปักปรองวาลดิกยารบุญมาถดดงจีควากำลังประดังจามตามตันวาลปิปาหน่อยเล่าลำกลายเลมรมโรดิกยากำลังประสังเจแอมโรเกรดแรงวาลบุญปรังกันเอากันนักเลมรอประงะรำอารกรามดิบุญปรังตาโตเซมทักเรเกรมแกงกระจับกลายดับนางบุญสัง
1: ลำเรียบลดลำลานิมาดงชี้ลุงเหวินมิงเทียสลำจูงดังควากันังประดังจาร์ควากันังกิดแก่หลอบรสซากับประตูปีเลรุ่งตังสังระตีตุมสะกนงลั่นจาระตักลักกายหลังแกลกับเบนเปียวเมื่อแกลเฮิมเท่ากับประรุ่งตังตุมสังระเลียกเกซาและดันเกิดตัวตีตุมสะกนงลั่นลำจาร์ตุมแกลเล็ดลั่นกวนกับปักรงชายประงับพ้นลำเริมลานเตะนับนาวเตียวโนกะเบนมอตุมดงจีกาวทิหัวอันลำตรงเอื้องดังแก่แองควากิจกายกระนงประดังจาร์ควาหวยดงเงินเซนจาร์ตัวท้ายสร้างลำกระนงกิจกายประดังจาร์แก่แองควาหวยดงเงินเซนจาร์เหวียนทินฟันแก่แองควากระนงประสันจีอาจาร์ตัวระในตลอดหัตถ์พระอารมณ์ตั้งสังระอารมณ์โตหัดได้รำพระลีรเกิดซาและดันเกิดตัวตีตุ่มซาเอาลบเอราเฟและดันบวนดอนงามกระและมอยมาปลุกกระเจกตัวเห็นนอกประจีจางไอแต่นำลานรวยงะดมแกลควรกับปักกระประจุคลีลันมอมเซรมกระและนกตัวมาลันเปียตุกับนกรุมตั้งมอและระแปรงะเป็นตอนนั้นเอปุลกัดลังประกันวะลำมอมก่อมจริงเวียมเซรมกระมาระตุ่มแกลเมาลำประรุมตั้งกนงประสังรำอารและนำตมยศมอแลกแกลกระจ่าบายัวตุมสังระเป็นตอนนั้นงามกระหัดจับรัวมอมอซาโจได้ลุยสังระกระยัวแกลเด็ดแหลดลานลุยงะแกลปิมโมบรอหลอมาลำสังระตีตุมสังระรวมโตได้เด็ดกริ่งกนงลันตีโนกบินพงเปลามอแลกแกลตรงชายกำเนกมเสริมแกลแกลแหลดลานลำแกลกำผาปรักบายัวลุมด้วยมาบรัวแบลมดังยัวรอแนมโตและนันรหัดได้ลำกริ่งด้วยเยอะแบบหมดแรมตีตุมสังระลำเริมลานเตะนับโลรำเกตกายไกลกับบินดงชี้ลึงเหวินบิงเทียสลำจุงอึงด่างควากระนงประด่างจาร์ควายปูนเปลาก็ข่อยจาร์ปีมยะไกลเอวไล่งาด้วยและเราหัดระเพราะไปหดือไปยัวลำทนแรมด้วยปอตัวปลุกนำด้วยปอตัวปลุกกุญจุเดียดดวดอมอตีงายหมดโอขาตะไกลในตาตีดงชี้ลึงเหวินบิงเทียสเอวไล่กระนงเกตลังหัดระเพราะรุมตึงตัวหัดระพรมด้วยบนสางยัวและนันตุเตียมกรำจริงจาร์บีมดีมาระประรุมตึงติกระพรวยเพิ่มทอวิตกระพรวยกรรมก็กำลังกิดกายจาร์มดีมาระประกรรมพาประรุมตึงกระเสียมหลังวิตประรุมตึงเต็มเทกระเด็กประและนันมาระรุมด้วยมาประมกบวิตของกองอันกำลังประกระหันเตอจังกรรมด้วยมาประของไกลแจ็คเบตตอนนั้นบรามเซรมกระยอดนั่งตุ่มกำลังประงะอมอและประเจ้าดงชี้ควากระนงประดังจาร์ลืองเวียนบิงเทียสเอลักกระนงประสังรำอาร์และดำตมจดจาร์แจ็คมารังงาเป็นและบรารนายมโตเกอทุนแรมด้วยปอดวับลุนนำด้วยปอดวับลูกจูจางไอเลารอดมโจนายลำกริ่งนั้นและดันเบาะเทียมตมนายมโตอตุกบะดูหัดดาประรูมเทหจันเกอกนาทุนายมโตหัดได้รำพระกริ่งกนงลันเป็นตอนนั้นมารังอาเป็นและหัดดาประมามอซาโจได้ลุยสังระกยวกและเต็บแหลดลานลำลานในมาทนด้วยประตัวปลนำในดิกระตังแกลมตมปลังตุกกรับกว่าใส่กริมด้วยเยอะแยะกันยำมอกแกลทอสั่งบาหนักแหนโปนาวแรมตีตุ่มสังระ ควากนงประดังจาระแปรเทาแกลดูปีเลียงอัมกราสังระเตตุมสัตว์แหลดลานมระอมอมจึกกะกริงกนงลันโดยโอเบดะละมาปอกปร่องลวยหัดระดูกะปรอมตมจวดเอิมเทระแทมลูกแหลดรูกะยำดินังจักปรอมตอแรมกะปอได้กริงแต่กะปุยกริงเอติยังเรียบร้อยลำลานิมาตีจารตักลักอิปุลเบกุมกหันดับจารตักลักเวียดนามและนันอิปุลเบกุมกหันดับจารจำปาสักลาวมังกรจริงไกลกับบินกระเสียมพลังวัดตัวทุนเลยงะไกลเบกุมหับระเกิดทุนตัวบอดอบลงปะตัวบอดอบลงนำนาวกับบินหมอดงชี้กาวเทหัวอันลำจุงเอิงดังกระเอ็งควากิดกายกระนุ่งประดังจารควาหอยดงเงินเซนจารนาวเตียนกับเบนลอมอควายปุลปีกุมขณะดับจาระจำปาสักกายังควากันนประมาตรันตุกวกเวียดนามควายปุลปีกุมขณะดับจาระตักลักพงควาเปลากระดุมกันนังทารประโยชน์ทวง
0: หังไกลงะระกอลกะปีกุมมะพระคือทุนตัวไอปอตุปลุปะตัวไอปอตุปลุนำไกลปีกุมมะพระปลาวะไอปุลปีกุมขันดับจาระตักลักเวียดนามเล่นอันไอปุลปีกุมขันดับจาระจำปาสักลาวมอนาแนวไกลแกรมดีระในปูลปีกุมคันดับจาดแตกลักหมอใส่ตุ๊กเราอีปูลปีกุมคันดับกึลนากุหังเกมนำพลุกจูอีเปาโจกันดับลำตัวทนไอเก้าตัวนามดีกระตังเฮิมเท่ากับไกลกุมโกบลาวาเวียดนามลาวดิมลาไกลตรงชายเฮิมเท่านันกรัมดิอีปูลเล่นอันรูพงคันดับดิกยาประกันวะอีปูลปีกุมคันดับจาดแตกลักมุกจริงตัวอีปูลนาจวดซึนมะพระติจำปาสักเล่นอันเจ้าตัวปูสังเตอร์กังแงตัวกระดับไม่วิตินตัวนะหล่อมกบปิดห่มเทาไกลตัวตัวกวายมะกลางเกลพุงคันสันสำไลกาลันจารลำนันไอปูลปีกุมคันดับจำปาสักกบปิดตัวตัวกวายมะกลางเกลฮับลูกนำโจกฮันเวียดนามสันสำไลตีลาจาลาวบลูรัมติโนกบินดงจีกาวทิวอันลำตรงเอืองดังแกแองควาคิดแกกันองพระดังจารควาหอยดงยังจารมยะเกลฮกุมมะพระเวียดนามลาวจิงพระงะยมพันชวรกระจับมึงลูกกือลินุกลำนั้นตึมขันดับตัวลาจารมอนาแนวเกลปีรูแปมปิดจิงและกันองพุนยมพันลำปรามดิมลาเกลกุมกบดิเกลดาวกันนางดิกระตังเกลกุมปะพระลำเริมลันตินับ
1: มรในกนงประดังจารกนงกิดกากลงอภิมโมจารตักลักมกอมจิงไกลกับเป็นจาปรามกอมจิงไกลงอภิมโมกระตังปลักเกลสะฟัลทุนตัวไอปอตอบลุ่นนำดงชี้กาวติหัวอันลำจุงเอิงดังกระเอ็งควากิดกากนงประดังจารควาหอยดงยืนเซนจารนาวกับเป็นได้ตาเหงื่อฟันหัวลำกนงกิดกาประดังจารควากนงประกหันจารตักลักกระตังไกลกับเป็นตีโนกับเบนกันงกิดแก่แกลงอภิมโมรวยงะและดมอสับนุนหัดระกะจ้ามึงกันงประดังจารกันงประสานจีแอจารก็พร้อมกอมจิงแกลปิมโมกันตึงแปลกเกิดสะฟัลลำคริงเกรียมกะลาจารกำพาปรองะกะกรับจุมด้วยลำกันงกิดแก่และนั้นรวยงะตุมตาประพนลำแกลปิมโมกันตึงแปลทนตวยประดับลงนำรวยหัดระกะจ้าทนตวยปอตัวปลุกนำกลมจารหมอดหลับหรือตัวปศาวัลมังกรจริงแกลปิมโมกระดึงปลาลำกริ่งเกรียมกลางลันจารไกลงะปิมโมเมาประปิมิตรก็ไกลกระดึงปลาเพราะเกรียมกลางลันจารและนำกอมจริงเพราะประปิมิตรกระดึงปลาเกรียมกลางลันจารลำนั้นสากรงบกยอร่ามังกรจริงแกลปิมโมกระดึงปลาให้เล่าเพื่อกระเสมาปอตุตื่นกระตุ้มสาวัลอตุกบลอรัมเตโนกับเบนควากนังประกาหันจารกิดแก่ตุมกนังทาระประตุมสาฟัลรวยงาจักกะสับนุนหันดากะจ้ามังเกิลนัดลงงาจักประประเปมิตรรัมอาร์อีปุลมนุยมาประกะดับนังยัวกะดันแรมประกาหันมก็มจิงแกลมตัวแรมแกลปิมโมประกะดังปลาหมอกแหลดับเป็นนางมเกตมเครียมยอดสีหันดำจุนมรในปูลมาเพราะลำกันนังพ้นมรละมาและลันฟาเรงกะกนุกนาบ่อฟันหึงใบลานิลาวเรมาเพราะหังควากนังประสานจีอาจารตักลักโรงและดันมาเพราะหังไอปูลมอตุมดงชีโดหูหุยนุ่มกับลำจุงเอิงดังก็ยังควากนังประดังจารควากนังประสานจีอาจารเหวินทินฟันก็ยังควากนังประสานจีอาจาร
0: ตีนกมาประดงจีโดหูฮุยนิมกับลำตรงเอืองดังแกงควากระนังประดังจารควากระนังประสั่งเจแอจารเปรเท่าระแนจารตักลักลักดีกระตังกะเลยลอยงะประพนกะยำดินังดิกยาประตุมกราดิกยาประงะหล่อมาเล่นันรุมตึงตึมตาประพนลำนันดิกระตังตึมตามนังพนเซซีกาเฟ่เสาเรียงติว ตึมตาปุกโรหนึ่งโรงลำแอข้าจารตกหมอลูกไหลเล็กกระปักกะกระนังกระตังแอแอยัวกะเปราะหล่อมาลำยันเดียคงเปราะไกรลำหนึ่งโรงลำแอรำแกงยันอเทอมอจักงะดินังตุโยมดื่มแฮมเนมเพลมหนึ่งมึงหล่อมาดงจีโดฮูฮีตรงไอเก้าหึงกระนังพุนเปราะหล่อมาและนันวาเรงกะกระนุกกระนาบีมอนานาแกลมดิงรูกะจารลำแกลมดิกยาตึมตาเปราะพุนยัวกะหล่อมากระนังกระตังแอไอ้ดำเจมนังปลามจริงเล่นอันในรงนึงลำแอโยกก็ลำจาร์ไปทางนั้นเชมกราตึมไกลเล็ดลานโยต้มหังโมโรกริงปลามจริงตัวตัวพุนอาคาก็เชมกลางนังจักนังหล่อมาเบียสิกะลาจาร์ตัดเงาจาร์ตักลักตรงเก้าเกิดตรงเอื้องไปมองไกลรูกำแพรักยัวกะพระรุมตังตึมตาพระพุนกุยมแกงแอดับพยาวัดนกตกกำนิบวนสร้างกริงยันอันเทอมมอจักงะเล่นอันมกบปิดกระเชมกลางเชมกราตึมกระไลเลลันรูงะมกรานกจื้อโหมรันลอยหัดจอลมกะ
1: รอยประดวมลานิมากนังประสังจีแอฟัลบิงเกียนจารตักลักบริหารปุ่มดีเจกับหลวงปะกอไซและนำด้วยกระลื่นเตวัลสันสุกก็ย่อยจองเจ้าและลันฮิลอกับเรมลันกะจ๊ะเปียวเลงหัดรับรอกับตะเกลันก็ตัวหังเอกสิฟูเอียนกับตะเลือกกระเจกตัวอ่านหัดดับหังบนปรองตัวหัวหัดดับระในกริงเงาะจารตักลักในจริงพอตูตื่นก็ตื่นเลงลำหัดรับรอตลอดเรมลำดูจุกลีลันมึงจารยมทื่อไอ้ได้แกล้มต้มปลังเอียวไล่มังกันังประสานจีแอวัลลูก็แซมเนื้อบนซ้ำหมดและแกล้ตัวยับตัวมะปรักจิวโนจองรุลุยเปลือกซ้ำเนื้อนางและอันเจ้าลั่นเหลืองหัดดับรัวเกิดได้กิลันกันวัลบิงเกียนมอบดลวงไปดัวกว่าดัวกิโลเมตรสวามะและตุเซตุนำไปบ่อเม็ดฟวงลั่นเบิ่มเนื้อบนซ้ำตัวระในวัลเจ้าและลอยตุเม็ดฟวงลั่นก็กันังประรุมตึงลาบ้วนกำเนื้อบนซ้ำลำเรมลานเตนับวัลบิงเกียนบราลกตื่นกวบเบ็ดห้องตุ่มกันนังทาระเปราะเยอะตุ่มเอวไหลดมกว่าแสตุกมาระเจ้าลาลันรวมกวบเลยงะปรมาระหัดาเปราะปักปรองวัลบุญปรองและนำดีกยาเปราะชินทิ้งกริงแอกสิเมื่อในกำลังประสานจีเอวัลส่วนใดมังกรจริงไกลกับบนกลำตุนหัดรากระจำดีกยาเปราะตุ่มกราต่อปันลานทุนตัวปอตัวปลนนำห้องหัดระกันยำงะกระเงกระจับหนึ่งด้วยกิยาระประตุมกระมองมองพลศากว่าจะมากระจตุกัดลงลำทนไอเปื่องาตัวจริงหัดระกระจายาวกระหนึ่งประสังจีแอวาสุนได้มังกลำกลังตุมหัดระประงะลำตุมลานกันนาจิทนลำนั่นได้กระตั้งแกลปยัวตุมแกลตุทึนจักกลมอแอกสิกระตื่นกรำดีประตุมกรำเดียมปลายและดันชินทิ้งมองแกลดีกิยาระกระจับรังมันได้กระตั้งพร้อมริมเราแกลงามกระหรำอารหรำประตุมเสือแกลเด็ดลานเกิดกระนองประตุมกรำเดียมปลายเงาะแซ่เปลมเนี่ยมันได้กระตั้งประเกรมกลางแกลดับปีนางสังจมเนี่ยวาลเริงกะมันก็พร้อมริมรมโรข้ากนึงประสังจีแอฟัลกิดกาตัวมาตัวประโยตุ่มเบมหัดระกะจ๊ะยอมกะประตุ่มกระกระตุ้นเลยงะตัวจริงตุ้มตาจันดีกยาระประตุ่มกระกลายดิบดำดิบบนสร้างทนตัวปอตอบลนำยอดสีหัดระกะจ๊ะกลายเงาะเปลี่ยนแปลงไรเงาะเกล็ดเกลี้ยงลำจาระตะลักลักหมอกแหล่ตึบลาดมาบ่อนิกตีตุ้มกริ่งดังเงาะจาระกนึงประเอ็ดเราตามตันกำดิบบนสร้างมันได้กระตังไกลเลยกันตุ่มหัดระประรำกลางไกลรัวตึบดำไปตึบลาดปรองลำยันหจัน
0: ตุยชี้กนังประรำกลางไกลรัวตามจาระตะลักเปรย์เทาลำรอยกรรมเอกเก้ากลุ่มจาร์หมอปะพลุโจมนุยเอโง่ปิบเละเอราเงาเกล็ดเกลี้ยงดิเห็นตุปันไกลมกะหังรอยกรรมเอเล่าตุ่มนี่ตึบไกลรัวลู่อินที่ตีตุ้มบาลผู้หัวไตหัวและนันสงเกาเมืองกทนตุระในกลุ่มจาตักลักมกจูตุปะปลุกโจมเนยเงาปิบเละระเงาเกล็ดแกลงหังเล่าปลุกปะนกมอกไกลตึบไกลระตึมนกมอกไกลระตึบลู่อินทีมเซซีผู้หัวหังใส่ตุ้เล่าปลุกกจูโจตีหัวสปันปลุกตัวโจดงซุนกจูปลุกตัวโจบุญมาทดปะปลุกตุปันโจและนันสงเกาปะปลุกตุปันโจเปรละงะจักประรำกลางไกลเองโง่ปิมเละเอราเองเกล็ดแกล้งบุญนิคลำยันหจันหลักเกมทุกกนังประแอดาวตักลักมดิกระตั้งไกลกระเซมตังกริแอดามใหญ่กัดบล็อกใหญ่หลัดล็อกมไปทางนั้นมดิกระตั้งแกลมตมปลังมดินังเทารำกลางไกลระเติบลำบุญแซงตามตันกำนิบุญแซงเจนปิมตัววาริงกะเป็ดดิกะมงเล่นันเตอร์มอกไกลเองโง่ฮัลเลอร์เปรกระสังแอดามตั้มเปะ มอกลายมกะทลังจำกุลปราณมาลกลายเองโอปิมเลระเองเอาเกล็ดเกลียง
1: อมดิบบนสังเลดันบิงกับลำกระกำรังเคลื่อนตับกับเงือกริงแตงเวียนดมใจมันปรองเปรนเนตับเป็นนางช่วงอีปัดเอามาละหมอกแกลคลิงห้องแกลสั่งได้และนำแตงตัวเงยลำโพงเสสีโลติโอซาแกลมลิเดียดเบตาบาวิตและปอตุตื่นปรองนั่นละบราเชนทิงนอตลังอิมานทนด้วยบอบลสปันเตวารกำรังเตรียมกวมยักโดนบราเชนทิงนอตลังอิมานมอมกอมจริงมกบเบตองกันหนังบราเกรมแกงลมหนังเกลียเจ้าอาตาเลลอมอลุมด้วยดิ่งดาวเตอร์อมลอประโอฮิมันเดียมด้วยสตนิกประเชนทิงอมลอดีกยาโอเบียดาตุระในประเชนทิงนัดลังฮิมันปาวิตและปอตุตื่นตาเลลอ
2: You only have to look at the film today that they've shown to see one of the elephant owners.
1: ตกะเลยงะโอหาดาปรอในกันนักแสดงปอยมันปีมกอยมันงะปรอเชนทิงเตียงตวยงเวลุยตีเบดะให้แต่ละเลยงะหาดาปรอใดเดกปีมลิและหาดาเกรดลังอีมันเท่าสั่งกละกลายเสปรกอยมันและนั้นตุ้มกลายตุยจักกันดาเดกมักญายลุยงะและนั้นเกรดลังอีมันไปจักมอกลายเสปรให้ดับปีนางกอยมันดมแกลมลิไลนันเอามายกกันองปากแหลเดบจักกิมันดุจโอเบดะละบาวิกแหลเสพราและดันิมันเดบสุยทนเห็นเบทอนันฮาดาประในลำเสระพร้อมหำเราเกิดกันนักและดันปอยมันเอามายกเปรมันงับประชินทิ้งเดียงตัวเองเวลำวงโอระในติเกเกลียดลังและดันยาเลียดมแกลมมอมังิมันก็ตัวเองเวก็ยอดนันประกาศอัดหมอบาเวทเมื่อบีมันหมอกแหล่เสพประหิดับปีนางดวงไอจักบรอเกรดลังอิมันลำจารตักลักหมอกแหล่ตัวจักเห็น
3: ยินจงที
0: มกะไงหลอนตีประกาศหมอบาเวทแบะเห็นแบะตาระในไม่อัดอิดไอเตมะก็ยอดแต่อมอลอบไรอิมันดังนุ่มเสียสีโลติโอระในเกาบุเอมันหมอกไหลสวยปราลเล่นอันอักญาเห็นกะหงอิโลตี
4: ตลอดในนั้นกันเราเมาดอกกิโยนกันเราเมาหนาวอยู่ลึกมาพื้นลำนั้นลำเลี้ยยะพื้นลังสนันปราญอยู่นำเอียนปราญอยู่ปึงนั่นเนี่ยดังนั้นตลอดในนั้นลังไอเตียอยู่อัดจักมาปราลสวยมา
1: ม่กอมจริงบราเชนทิงนัดลังอิมันเอามายกกนองอาจักบราเกรดลังอิมันดูจโอเบดาจริงและบราเชนทิงมอกแหละโยกวบลำมินุกมลิมเราหลักนั้นหนักด้วยเอามาลำกลมกวดอิมันโอเบดาดิบดามอกแหละเสียส่วนของอิมันและดันลมนึงซาฮัดราบราโยกวบลำมินุกมลิมเราเอามายกกนองไกมันดูจโอเบดาละดุมกวบดิกยาบราเชนทิงมอกแหละกจับรังเกิดจารตักลักหาดรัมดวงรูปไกลเด็ดในเมืองฮราไกลมรอและดันหาดรัมดวงสับรูปดวงรูปตักลักจียะตับในไหลจักกำเรียบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและวันอันเติมต้มลำมาดรัมดวงรูปไปได้

0: ហេតលងប្រតកិនឡះភួយនេះបន្លានហួយហាយរប៉ះហេរកលជុងតងរេងពេះជាត្លាប់ជារកប្រទេសណាំតោះឡាតាក់អង្គរមឹងទងថាយ៉ាងគ្រីរងរិងហេណាំបិកម៉ាំងក្លាស់ឡងណារហានកាត់មុងគុយយ៉ាងសាក់ងាច់តេះតកិនទីឡងសាក់ចាន់អេតូជីបុករវាំសាក់ចាន់ពេទីខំឡងភោគុយ ตำวางอึกนำมันยตอจารตะลากต้องลำหุยนักตะแกงอีเตินหยดยัดร้อยนอยาวบนเอมปอลเบไปตีหุยตะปรอลักษาตะเวิร์ดนักสักจอมเฮยแฟร์วังรอนรำบอนแกยานตุ้งรำบอนไอยาหยดยัดร้อยนอยาวนับเกลแต่เป็นหันโฮมเวหุยตาประตะเวิร์ดนักสักจอมเฮยแฟร์วังเกิลเปาะตะแกงอีเตินตาเนปบันลานตำบอน
1: หุยลำนักบุกลอตามปูลโปรเลยคอฮันจิงไอเก้ตกบอลกอทงเวลบอลมาทวดบอลเดอะเวิร์ดในสักจมเฮกแวร์เวงบุกลอตบุยจ่าตะลักเดินเติมนำประปอบจิตตะไปบอลไอเก้เติมทองเตะบอลดึงบิดาบอลกอทงโฮมหยุดยัดเรื่องนอโซนหับเกลดีเอเบอร์กรับกืนเน่สักตรงตกคอในเดินจอนได้มังฮีจวนเรื่องใด เอ็ดบัมติงกองเงิดกับเพวาร์ตาดำลองยิ่งคันสากับกรับปูลปวดไปกำเจียงเกลกาเดอเบนิมปูลเบียร์ได้ดูบอลลับบอลกอทงโฮมวิกเกมตุกบอลตึงจุวันเอียเก้าโดยเจียงตงเดิมหับเกลมัดลังหุยตะบรอดเวิร์ดนักกริบดูบอลเปอร์บริจิงบนิบนลันตุกคอม
0: วันนี้เป็นวันกัมพูลนำเบอร์ยาปราเบอร์นอปรักเกิลไปเย็ดพามกลายปรักเบอร์บอลเติงตรงในตั้งพระมาเดินตะกุกเวียดนามจากตะลากเย็ดตำกรีบตุบเบิลกรับปอบรักเกิลมาโกลจะปอบเกิลเบอร์กรับตุกไปดีนักตึกให้นำตรอมดิสักตาปุงให้ในฮันรบา ให้นำหับกัลที่เจ้าฮันไอจาเบิร์นก็เอโกลตาในผลลานแกฮันตุกโกนไตโอมหอเองกัลเอเวลัมตรดนุสักวิเก้ปกเนเมอร์ไปดีในผลลานแต่สักตะบรอลซาใต้เบื้องนอนระบาแกเปอร์เบรจิงเฮิมโตเองกัลรอนังแคตามัดปุ่งให้กันมีอิสวนหามอกโกนตุกบนกีวัลทะยัดจาร์ตะลากเจียงปุ่งให้มิงระบาและเมิดปรานอุซายเลอะเปราะมึนนักตึกให้นำนายฮันปรักแกงอีเติน
1: เบอร์เลอะเปราะมันนายฮันแกกรับรถไปบางสกับอิมฮาวเกยหลอดดอหินนำเองแอสัตย์เยื่องั้นโตดัมมีฮันแดกแอร์คอร์เรกไฮด์ดังแอร์เดย์กนุกนาเกินหนักตักหินนำโกคอเอ็นจูนแฮร์งั้นนุสัก
0: กล้าปงให้กันมีอีซอนหายาดมมี่มัดอตอปงให้แต่มีเฮเบิร์ตบอลยาไอซอฮอมพงมีจัลเดิงเดอแดกมีไอฮอร์กล้าหลอดอเบอร์นอปรักนุกนาเกิลนักตักให้นำดรอมนิสักยิเก้เปิบกระเนมรถนุสักเกิลปงให้แต่มีเอียงตัวสักตะบรอลซาเอียงเกิลเปิบเรียง โดยนุกนาเกิลนักตักให้นำฮอนุสักเอ็นจูนแฮร์งันแกนตกจังมีจังจัลตาอ้อกอน หุยนักปูลเบรเกิลนักตึกให้นำตรอมนิสักตาปุงให้หันรบ้านำเบอร์ยาปรอเบอร์นอปรักเกิลไปเย็ดพามกลายปรักเบอร์บอลตึงตรงในตึงเบอร์มาตึงตะกุกเวียดนามจ่าตะลากเกิดลาปะประกักตาดูเฮียงสะฟัลไปดีเกิลนักตึกปูนระเฮียงป้อจะปรำลำให้นำตรอมนิสักตาปุงให้หันรบ้าปุงให้หันเคลับนอเกิลพามจะกลับปรักตุลำให้นำ ใบปอลประลำหอยนักแกงอีเติ้ลมาเติ้ลตะกุกเวียดนามจารเย่ไก่ดังเงยล่าหอยอตีกล้าเปิบแก่เปิบกระปงฮีเบิกกระสักในตำกระตุบเบิลกระปอบประเกี่ยวมาเวกุลจะรึงตรอมประกักเกิลนางเลือบประบดีง่ายคุยนักเก่งปอลประเกิลเลยร้อยนำสัตย์เยอะตาปงฮีหันรบ้า
1: เติมประเกตลังเกิดลังกระแขกล้าเปิบไก่ดังดูบัลฮัน ดันลาตากรับสากลจะเปิบเกิลดรอมเบอร์กรับปอบโรกมาเบดีวิเกะประเกิลตันนี้บนลานกล้ามกราปีนองดังเสียงเดียนเกิลมกราโดนโตลจังดูนารบดีเอฮิกนอกปรักนี่บนลานดอมตะบรอ
0: โดยให้นำทับเกลเดียวตากระปงให้นันรบ้าเติมจากตะลากอายาเบิร์นเกยลำรบแรกเปิดเปรย์เจียงตันในปันลานเอเวสเตย์กึศเปิดเกลตรังกลางตำเกลตุบอลบนในปันลานจิฮันตึงปรักนุกนาเบอร์อ่อกระปงให้นันรบ้าฮอไอยาเบิร์นเกยโดยแก่ให้นำโกเอียงเกลเอเวสเกลแก่ปกกระเนมจิฮันตรดนุสักไปดีตัวใกล้นันคเวนิปันลานกัมปอล รอยตาดำแผงตึงไล่ตำตับกระมานกับจีเยอะลูรฮึกเบื้อก่อนเศร้าก่อนเมียวแอกับแอบายเบียงอินหันปรตวัคซีนแกงแกรงตาก่อนนอนอักรองโตเตยตึงประสะเดียยี่หันกรับที่ประกมาเบื้อจารตะกลากจังจังนึกขาดซักเตยละหอยลำนักเกลไปดีจังนออีกเกลซักเจนตะในปนาน
1: ตาหนังแค่ดังแอร์ตกนรกด้วยอัลยกเจ้านังแค่ลำเอิกปุงหินเด็บนลันตกบอลเดียจะอาสะเดียยาจารดักลักผงงันตะบรอเลยแอตำเติบกมันกบหยิดเยอะลูรฮักเบื่อก่อนเศร้าก่อนเมียวแอกับแอบักเบื่อเอ็นคันเด็บนลันเบื่อบอลยี่คุยลำหนักกัลตาบรอตับวัคซีนกังกรังตาก่อนนอหนักร้องคุยเปิบกระจ้าไอ้เกยเกลกังกรังกัลตาก่อนนอหนักร้องดูนักขันเกินบ่ดูบอลยังอีกลสักยันเติมยี่คันเด็บนลันเกี่ยวมาบะ
0: ta ức nằm lọt đò gấp năm bố hội anh tập nung vaccine ta còn mèo còn xào rô bên ta nằm hò bố hội anh nhằm so cái tập vaccine càng răng lù rớt ta còn mèo còn xào anh cứ nằm mơ từng bộ xã dân khóa bòn trần lăng gal viêm cọn dình tập vaccine ta đâm phàng tương cả lát từng ẻ hò bây đi còn nò nạc rong ai so ghê ai tầm tập của màn cọp chỉ dơ lù rớt bơ còn mèo còn xào anh nếp bình lan yên buộc sạc bệ
1: ดังแอร์เอ็กปุ่งหินในปนลันตุกบอลเดียจะอาหลักเดเยคันสะเดียยาจารตะหลักละบัลแค่นักร้องก่อนเศร้าก่อนเมียวไปตีเอลดังขินนำโกบิจึงเงคันบร้องคาร์สักกังยังกอบจีเยลูรักเบื่อก่อนเศร้าก่อนเมียวไอ้กับไอ้ใบเดินในปนลันตั้งหลังนึกคาร์สักตำกริบดูบัลกระพีบรอกมาเบื่อสะหุยลำหนักกัลบรอกังยังกอบจิตยึดตากนอนักร้องโดยนี่หรือบรอบุษะคุยไข้สักตาปงฮีเกิดตับวัคซีนกังยังก่อนนอนักร้องกรับนำนี่หรือบรอกังยังกอบจิตยึดก่อนนอนักร้องบุษะคุยไข้สักตับวัคซีนคุยเป็นนี่หรือบรอกังยังกอบจิตยึดตากนอนักร้องบุษะเดียจ่าอันกึศดึงบุบบุกนำดังบรอสะยี่เตยละคุยลำนักตาบรอตับวัคซีนกังยังกบจีเยอะลูรักตาก่อนเสาเมียวแอกับแอบใบกรอกรับรำบอนกรับดูบอลคันสักติปอร์ต่อยแรงตอนนี้บนลานใบดีอันกึดเวิงกัลเติมบรอนักรองก่อนนองคันสักกังยังกบจีเยอะคอเงินดีเอตาดำแพงดึงตานำประบอบประจิตาพรอดึงประสามยี่เตล่านี่เลือบรอกังยังกบจีเยอะก่อนนอนนักร้องตับวัคซีนกังยังกบจีเยอะลูรฮึกเบิกก่อนเศร้าก่อนเมียวกับแบบไปตากระปุ่งขี้เด็บบนลำดูนักร้องก่อนเศร้าก่อนเมียวหันเต้าดึงแอร์เติมสามยี่ตับวัคซีนดูเดือดตากระปก่อนเศร้าก่อนเมียวบุษะดึงแอร์ตกนารดัวแอลพังดึงยกเจ้านังแค่ลำเลยตำเติบกระมันกบจีเยอะลูรฮึกเบิกก่อนเศร้าก่อนเมียวกับแบบไปบียงเอ็นคันสะยี่เตยลากลตะบรอกังกรังกบจีเยอะกบจีเยอะลูระฮึกเบื้อคนเศร้าคนเมียวไอ้กับไอ้ใบเย็งกบจีเยอะเลยไอ้ตำเติบตาคนนี้ยี่คันลำแก่ตัวไอ้ยึกงันบียงเอ็นคันแก่บรอกเตยละคุยลำหนักกลเบื้อกระพีบรอกแกมากริบดูบอลกระปุ่งหินเด็บมันลานเกินวิแก่เปิบกึดเวิงกลเติมบรอกนักตรังคนนอนักร้องขาดสักตับนุ่มวัคซีนกังกรังตาคนเศร้าคนเมียวไปดีเอ็กซ์ทีฟกอบจีเยคอมเกิลบ่ดูบอลยังอีกลสักยันเติมยึดกันเนปบนลานเกียวมาบะ
0: ปมนรูปตึกเงยมนงบระปมให้ตัวตึกเงยเจนรูปจารตึกลากมงหอบลไฮตันยอดต่อลักกันและมัดเนปบนลานกัมปอล